คือจากญาติพี่น้องลุงป้าเจอสู่คนล่ำกระโดดหน้าแล้วเด้อคนซ่อนคนสว่างชวีวันนางกะสิไก่จากเจ้าไปแล้วเจ้าลำลิงเดี๋ยวเห็นเมฆหมอกกิ่งไหลเลือนเดือนตกเบื้องอรุณใสแสงสว่างมาถึงฟ้าชวีวันนางลาสินี้ไปน้ำตาลังมองบ่เห็นหูปลายเดี๋ยวหน้าว่าลำไผมื้อนี้ได้เหินทางกันหนีปีก็ไม่ตีรักคำคานิ้งน้ำอายขอให้สายแน่นองดึงเอาชายมานอนห่วง

ไผข้ามป่าให้ให้มีลำหันคิดทำคันิงผู้ใดเดปิดป่าเขไปแล้วเหลียวแลเอิ้นสั่งเมิดความหวังแล้วแค่นี้สินี่หน้าแม่นบ่เห็นบ่อยากพัดภาคเว้นเว้นมาจองจำไปบ่อยากไก่พ่อเม็ดอีแม่เว้นหักผ้าเว้นมา